0: นรบาจิเปงเคซินบ้านถึงฝูติงอุยยาไลเลยประกอบอกรมรอยตะบุตรีมกระจิดดึงบ้านถึงฝูติงอุยกาปยิงดังโบมาเตนเตดักตีมคุลตะโพลจาร์ปังดังโบหอยดำยันจาร์ตีมดงจีท้ายได้งบวิวินตรงอึงดังบีเธอติงอุยฝ่ามอันตุนวิวินตรงอึงดังพอบีเธอติงอุยกระดาวิบานยันจาร์ระลันจุงพอบีเธอถึงจึกติงอุยกระดาหอยดำยันจาร์เหวินงอกลึงพอบีเธอติงอุยกระดาวิบานมาเตนเตดักเวียดนามจาร์ฮาดอยประกอบหอบอกรมบรรพบุรุษอัลกอมได้รับดอนทีมวิจิตรดังบานถึงวุติงอีกาปยิงดังโบมาตรันเตดักทีมคุลตะโพลจาร์เดียทีมคุลดังดังวินลมอนิยังวิบานมาตรันเตดักวิทนามจาร์ทีมคุลตะโพลจินติสหุจาร์ปังทีมคุลตะโพลยากรปลียาดังเตดักปยาวตะดองยังกบจาร์ดังโบหอยดอมยันยันจาร์ได้ทีมคุลดังดังวินลมทีมคุลหอยดอมยันยันจาร์อนิยังคุลได้บิวกุกหอยปังหอยดอมยันยันจาร์ดังนั้นหลับดอนทีมกระจิดตะบุกกระปะเกิดบานถึงวุบิทือพอบิทือปังอีบานปัญญลังดังบาระดังโบมังยลบาร์โบปัจจิตดำบาร์โบเป็นจิตเกี่ยนนอดังโบมัดเดินเทดักทีมคุณตะโพลจาร์กระปะเกิดดีบาจิมวยดองจีบานถึงวุดีเปิดดองจีดองจีเหมือนงอกลึงพอบิทือติงอีกระอีบานมัดเดินเทดักเวียดนามจาร์ดีปัญญาเพิ่มบิทือดังอีดองจีเตินมิงเชิญวิวินบานถึงวุติงอีพอกระดาวิบันมาตรันเทดักเวียดนามจาร์ได้ปกเปิมพอบิทือถึงตึกดังอีวิบันปัญญลังดังอีได้ดำดองจีดองจีดิ้งงอกหายพอกระดาวิบันมาตรันเทดักเวียดนามจาร์ได้อธิปุกปะเกอร์วิบันปัญญลังปังดังโบหอยดำยันยันจาร์กระปะเกอร์ได้จิตเปิดดองจีบานถึงฝูได้ดำดองจีดองจีจึงบันดาลวิวินบานถึงวุติงอีพอกระทะถึงจึกหอยดองยันยันจาร์ดีปัญญาเปิมบีทือดังอีดองจีหุ่นทวีวันติงวิวินพอกระทะหอยดองยันยันจาร์ดีปัญญาเปิมพอบีทือดังอีวิบันปัญญลังดังอีดีดำดองจีดองจีหุ่นทวีวันดีปัญญาเปิมปะเกิดวิบันปัญญลังประมาบรรพบุรุษบีทือติงอีไทยได้งบตะบูระดาตะดองปะจิงบารดังบุนตะดองจางฮาเลนตรองกลองดังตรงอึงกาเปิมดังเพิ่มจางในจันทร์ตะนอกอันนี้ปกติดังคุณตะโพจินจิปังจิงควินตริงบาร์กบนาวอุกสิตะปลีกาปกติมากระไลตะปลีนาตะดองปกติกระตาดังติงอีเพิ่มตะปลีกาหยาหยักเพิ่มจางบิทือติงอีอธิบาร์ดังโบติงกวางสะดังปกติบ้าอันนี้จางลมเพิ่มจางลอยสะดังเลียงแรงเพิ่มเกี่ยวตะปะตะปัดตะดองอากรรมอต่อหนึ่งต่างไอฮับปองอัลกจับระดาปงไงระดาตะดองจังระดาฮาเพิ่มจังปยิงบาดังโบระกอประกตังตะกอบกิกลลำเพิ่มเกี่ยวเกจีทีมกันเอาตะดองดังดังโบจาร์โลตลิกลำนอดังโบมัดเรนเตดักทีมคุณตะโพลจาร์อธิปตะปลีนาวประกตังตะดองเพิ่มจังลังตรุตะตะริงตะเจก่อนปลีอตะกุจุงปิญญลังระตะโบตะดองสาหอยตะปะเนาะกึ่งปุดลุยดังก่อนปลีปังกับอีจิงควินดังโบหอยดองยันยันจาร์อากรรมปะเกอร์ว่าอาตักตะยุงกระจัดปังปิญญลังแสดงทีมงี้ควิดตะเจตะปะได้จันนียาดีอาตักดังจาร์ปังเลยยัวตรอเบลดังก่อนปลี
1: ปะเกนาร์มาจะเป็นเคซินอันนี้ภาคกรอนซาตรงปะเกอร์เลสังยักดำจะชนะนาร์ปิจิงอันนี้ยังไทเลเดย์ทิวเตืองเวียนทันเตืองอุยวินดังอุยกองอ่างตรงเอืองบิทือดังอุยประกรกุกแกนซัดไฟลังอันิภากรอนอันิปทอปกะเตืองปทอรอยตะบุกกุกเซมือยประกริบนิจางจิงกวินตริงสกีประกรอันิภากรอนยาตรงยะริมมังจาลตอยต่างมัดริมนิจางบดุยกองอ่างป้อมจางเลมตริงบุดมังเลเรียมแดบิวฮอตบล็อกสเตอร์ตรองกรองดับจินชนำไปจริงปังอตอกดังอันิภากรอนยาตรงนัดบาร์เคมิงชนะมีโปรเจกต์แรงโปรเจกต์โตบุตรเรื่องอันเติมหน่วยบุตังเอนอกอันเติมกองอังตะลึกจัดโชจโรงามการตรองไปจริงอันิภากรอนพทอฮามิดอโกจาตรงพทัมปลุงดังอันิภากรอนยาตรงอันิปอมจางอวยลำสหราจาชลัยลำดำจิตชนำปะจิงปังอตะกยุงเริ่มคุลกังบุจินจีอันิภากรอนจาตุงเฮยดินเปิมลมตรองฝอยลังพุทอฮามิดปงายภากรอนตุกอฟุยฟุยสะดังปังปะเนาะตรองปะจาปะจังตังการปงายเปิมไกลฮันไตปังเริ่มจินเอกิตกาลอันิภากรอนจาตุงบารมังได้อปากะจัดคุลกรุบกองอังกอนปลื้นุเมืองกะตังลำรีบชนำมิงโปชินเรงงามจะดำปังบารโปมิจดำฮันไตเลออปาปะเนกิตกาลใน ปลับบดเอาอันนี้ภาคกรอนยาตรงได้จิงผู้อปะลากเกอร์ปฏิยอเกอร์เกย์ล้อและมังตรุปฏิสนามบาราบอไปเจดำกระดาอุยบานยันยันจาจลายอปะบางปณียอเกอร์เกย์ล้อและมังตรุปฏิดังนี้จางโขยปฏิลำจาสนามบาราบอไปเจดำอันนี้เฟินลางบดุยสายแอตอมฮะต่อยปังผ่องฟันหัวสาหุยซะปกระรอยตบเตอร์ริงกะตรองยางดำเรียงนากำมังตะตุนปราณจะกำปังกระจัดอันนั้นปังอารามหยองจอดเตะดักบดริงเริ่มคุ้นรอยรอยตบปังลาเรียวบดโรทูนปลีลำซะดรอกำรอยตบกระนาวพยานเปิมจังดังนอกกระหวนกุชินบิงปังไงปัดตะตรองเอออังปังอาละกระอุยนามปังอารามหยองปังคอนปลีรอยตบดรอกเดะเบิมทุกอันนี้บุบมปังไงดำหยองจอดเตะดักอันนี้เดจิมบางตุปลาตะวังนามปังกังอันนี้ไรอันนี้อวยปัตเตอร์อันนี้ปอมจางปังนี่ไปชัดคอนเพลกุงเดกราฮวนโรยตะบุเรียมลาบอาตมามเล็บเบิมตรุปงายรำพยองจอดเตะดักถ้าเกอลาบอาโรยตะบุลุยจะพินกระเทอลาบอาจีโรยตะบุทั้งโดยอันนี้จางเดบเบิมจะกอมกระติงปงายรำพยองจอดเตะดัก
0: พองปมจางเงินห่างจริงใช้จ่ายเปลกูนาปกระเปิมจางริมขีเปิมเกี่ยวถูยอกจินถูมันกระติงปังลางใหญ่ริมจินตอกยอกจินใช้บดนฟืองจินหงเลิมมังเปิมจางยึดเปออุ่นนำดีลางใหญ่จินมันอันหอกสิงสิงวินยุโอกรรมกุศลจินเปอเร่งบัญญัติอุลักจินจินตะกุมริมอุ่นนำเกอปวีปวันหอกพรำอุยอริปังริมตะดองเกิดกลเลิมหอกพรำดังก่อนอ๋อตะดองตอมบายจินตอกยอกตรูหะเบลปงไงอึกซิตะยูตะนาบตาบกาจินอันริมอุ่นนำมาอุยตะกุมปะหอกสิงสิงวินสะดังหอกพรำปะยินลางดึงตะดองปะทอปังเปิมเกืออาเปยตะดองเปิมจังเลิมอนุนิงใน
1: อุยบ้านมาตันแต่ดักเวียดนามเพิงอันเย็นบักนาตกวัดฮะดอยปังคูลฮะดอยตริงเพิงอันเย็นบักบดกระโพหอยจะเมงบดกระเลมดเปิมบาดต่อนามฮะปองตะเวอันเตรียมอุยนามเจตนุบดโตจนผู้หิมตายได้อุยนามจากเมืองที่เสาปังจากเยื่อที่คิมเอียนบดกระเปิมจางอุยบ้านมาตันแต่ดักเวียดนามเพิงปะยาวตะกลมเมงอุยนามได้ตะเราจิตจิ๋วหลักจีนว่าเปิมนามอุยเยอะก็ได้ดิดังจีนตะกลมได้ไม่ให้แรงบาดจิตจิ๋วได้ยกดังเจนบางแตงจัวปังอาตนุดังเพืองบางตรองกระหวนตุกุมดังคุลหอยตรีเพืองอันยันบักบดกระโพหอยจิมิงดังตุกุมเปิมนามฮะปองทวีตะกอบตุกุมจิมอุยนามตะเจตนุได้เสดังอันนี้อุยอริเด็ดเน็ตอตอกเลยกระตนาตาตอกจุงลืมจินอริดังนอตะโบจงบดอนฮะปองทวีเมมปังไงยันเละเมมอโกคติบางเดย์หอยดังมัดเดินริมคุณตะโพลกุตรุลำเปิมจางไฟหลังจินอริสาหุยบดริง
0: ปีบานยันยันจารย์จะไหลนาวลับดอนเปิมเกื้อตรองกลองตะกุมดึงนอกหัวใจลับดอนอันนี้ยังมดไปยิงปังตะดองเปิมจางอันตักตะยุงลองซาปลีบันซาอัดรสลามยาพุทธตะดองเปิมจางยากองตีติดหยิมหิวหันมินตังลารองระมอรุงหินเปิมปะเกอร์มดไปยิงเปิมจางบัดดิมตรีงสินเร่งบัดหยุดมวยสินเร่งบัดหยุดบาร์สินเร่งบัดหยุดงามสินเร่งบัดหยุดสินปังสินเร่งปีเปงสหยาพุทธยุอกรมดีดังปรีเตสะดีลอยบาเริงบาดยึดดำเฮกตาเริ่มเนาะมีประตำเสาเรียงดีลอยบาเริงยึดปอนเฮกตาตะมามตะติงลังดังดำระบบปอนเริงดำยึดงามเติ้นมินชนำยุอกอมดีดังเจียนเปิ่มจังดีเปิงเริงหามยึดดำตีดีมินเริงดำยึดปอนตีหลักเจียนตะกอบดังอันนี้ตะมดไปจริงปังดีบาเริงปีหยึดมวยตีหลักเจียนตะรุตะดองเปิ่มจังดีปียันเปิ่มจังดำยึดชนำวิบานยันยันจาร์อธิยิมอันนี้ตะมดลำตะเล็กเปิ่มจังอธิปยินลังปังหยาหยอกปรีเต้ก็จันดามีประตำปังกะนาวเรื่องลองปรีเบิ่มประรำเกี่ยวกับจัดดังนาตะกวัดฮะตอยจิงกวินตริงลำเปิ่มแจงไฟลังเสดงจันเนตอริสาหอยปัญญาเรยยอกปะทอเปิ่มแจงบดกะตะปังฮามิดมิงตะเนาะอันนี้ตรองนำตะกุมเปิ่มแจงก่อนปรีอริ
1: บดทนทางบิงสวารจาจะไลในจันนุ่มตรองแจงแต่รักเพิงอันยนปานาปะกะรอยตะบุจันเนยตรองเปิ่มแจงประตำประลองลังอริบาเลิงเลียมกระจุงอเมอวันตรองามพยานเฮทูบาร์โปวาจิตรูตรองได้ปมเกี้ยลำหลักมือจิรูเพชรดำแหตาได้ปังตรองหอยจางดังกองตีแตกเหนียวหัวหันทายบินซีเวียนตรงเตงวินปังพองกินตีสะวาระกับยืนลังอตริงอเมอร์วันตรองามได้พยานปลูกจริงดังเชนยเปิงตรุษเชนยดำนาระฮอนตะเบงลองจังควดอกอมเบี้ยปังปังเกะตังการจะตรงขนาดลึงลำมังจันบาฮวัดตะบมีเลอร์ลองเวปรูจิงลึงเสดงการกระจับ ดังเรียบตามตรุษมังจาลฮอนตะเมียงตรองลับปรุยประกาศไฟลังลองประตามบาดมังและติงลังสวยออกงามเพชรบาดเติร์นเลมิเฮกตาก็จุงคล้อเมืองสวยริกบาดในดังมิงเพชรบาดดวงมิงเพชรเปิ้ลเติร์นเลมิเฮกตาฮันมันจางกูอดินเป็นยันลังกระจัดดอกเล็บดังอดิกออเมอร์ปวนโปรงามลำเรียมปยานเปิมจางอนุ
0: บริษัทตีฟึกอันยังกองตีเทคนิคหูหันโอลัมเวียดนามกุยเงินประกอบปยาวเย็นพรำปทอลิงลังบาร์โบบาจิตราออฟิเชตฟังตะกุมตุ้เตอริมเรื่องอันหกสิงสิงฟินปังหะยอหยอยันนอกก่อนหะยอปงไงยังได้ยินเนอริตนาบทับตะบอกเปิมจังบดกองตีเกี่ยนอปงจิตบาร์หกสิงสิงฟินปังหะยอหยอยันได้ปยาวอปาเย็นพรำฮะเตยปังอากรกุศลเย็นบาร์เร่งตะจิราดิวลมนอริมหกสิงเมายาวปังติวหกได้ยอกบาร์ดิวริมออกสิ่งจุงหอกเกือสือดิยอกเป่งจิ้วริมออกสิ่งจุงหอกฝูทองดิยอกปันจิ้วริมออกสิ่งสิ่งวินดิยอกดำจิ้วปังหายยอยยันดิยอกดำจิ้วตะดองวีลำตะดองฟางตะกุมอาตักปะทอยาออฟีเวียดนามปะเกลวะตะบัวตะดองจางสาหุยดังกองตีฮะดอยปังกอนปลีตะรุริมออกดิจเนอร์อริตนาบตาบอดินหอกพรำลึงยิงกอนฮะลังตีมโคนเกือกีปังไงดีเลยยัวอันสาหุย
1: บันทามได้อยากเปลกูเพิงเปลกูก็หลอกบุสว่างเปล่างอกพุกเพิงเซนห้องเพื่อตรองก็ต่อสว่างเลินเกียกเปล่าอากอมกราวเลิกก่อนเปลยปังทิมหยอดตูหลังได้ปังเลิกบายเดชเมทะเลนเย็นเละชักกระหอยก็ต่อเลินก็ต่อเปล่าปังตะบุเลินลำไม้หาทุงตรองจางเจ็บปาตู้ริมมังก็ต่อสว่างเกจจัลทักเล็บเอชักกระเออร์ได้ปังทิมคือถอดก็ต่อเลินก็ต่อเปล่าเรื่องกับมัดปมพายุเฮยไฮเออร์นอตรองจุตรุตีกำมังรางไข่ก็ปมจำมวยเหลืองเลี่ยมตุ้งก้มก้อนเปลยปังริมหอยได้ทิ้งระเบิดลังเหตุถอดซึ่งเอากำมังรางไข่ลำตริงก่อนเปลยปานเดปูลได้ปังทิมเตืองปกระอวยสารนาตึงตรองไฟเฟอร์มังซาตมยำระกอเลิงปนาซาอันหกสิงลิงลางได้นำเตืองปังเมบะแกไฟลังวะไฟเฟอร์มังซาอันหยอเลอะนิจางเตืองปรำลำจาสลายรวยต่อยปังเมบะหกสิงวะกะตะต่อยปญิลังดังตรองเรยอกตามตามตุ่มตะลิกปังปกระมังซาอันหกสิงดังนอกตะกอบตะกุมริมอ้อได้ริมมังซาตมยำระกอเลิงลำปยานปารำปังวิวันบดเตืองแต่ละเอากระเปยก่อนเปลยปังในปูหัวใจเมืองใบเวเวร์บางซาอันหอกสิงเวชานาตึงก่อนเปลยปังในปูเมมกเองบดเตืองเตียวหอกจืบปะตั้งเอเดตรอเรียงปยบาทหอกสิงเวชานาตึงว่าเวเวร์ริมบางซาดึงหอกสิงได้เพิ่มเกี่ยบแบบกระเจ็ดนำเตืองหัวใจปังคูลตั้งมัดเมบะหอกสิงพกระอันเมบะอาตะปลิวัลกตะปยินลังเกี่ยนอเรียมเกียงเดย์เมบะตูตะตึงได้เป็นยันลังดังตะมามดำกบลาเปิมตะลิกดังปงายจังปายซาตูเลียงเลียมมังซาเดปยอันหอกซิงเทยงวินจ่องงวนปกระตึงเตียวหอกจิปะอันปันวัดเวียร์ก็เลิงปนัสซานำเตืองปิจิงตูปิจาวซึ่งยอกตามกตะได้เรียมปงายลำคุลปกระอวยสากตะเดมนาตูได้ตรองปิญญลังซึ่งยอกปนัสซาปเติมปรุงมาขนะนำเตืองอวยปิจิงตูปิญญลังดังเมบะฮอกซิงได้ปังตังมัดริมคุยมิงเมบะริมเคยเมบะอากตะรูปปิญญลังปนัสซาปเติมปรุงตรองเวียร์ปนัสซาปุ่มยินเละเลื่องเลมริมมังซาปยอฮอกซิงดังนอตุกอเวียร์ก็เลิงปนัสซาปักลึงเลียมบังซาอันเรียมอมายวูติอันนอปงายเมเดบารกอนลิงปารามบดเรืองเตียวหอกจือปะดังเอมินเซาลุยปารามตรงหอกเกอเซอร์ปังมินเซาตะปอกปารามลับมิงบดเรืองเกอเลสนำฮะตอยนำเรืองไมค์คานตรองเมบะเดฮะตอยปัญญลังมังซาตุกมอุยนำปรดาล้อกาตรองเฟยลังหอกซิงปังทีมจะดึงกะเลิงเลียมมังซาดึงเรียมอมายอันรอยอันปัดเด็กนาอิงกุงลิงลังกราวโกปทอปังหามเตืองฝ่าเตยปญญลังปนันซากุงเงินเละปนันซายามอันติมกอนอิงกุงลิงลังเจ็ดกอนนาโตรตะเลิบซาเอ็ดทอยเยอร์ฮัมยามอึปนันซาเดตุมอึมอนแกกิดบดเดฮตาซาเอ็ดกะตะบดเตืองปังลิงลังปนีคันปนันซาตะเตืองยาม ដែលត្រង់បញ្ញាឡាងបិទ្រឿងមេបាក់អុយហតយនាំត្រឿងប្រមាតនោះលាប់ដនលំត្រង់រើសយកបណ្ណាសាបង្កៀកបញ្ញាឡាងត្រង់ប៉ាសាអានហុកស៊ីងត្រង់ហតយណូទគុំត្រង់ហ្វៃឡាងម៉ាំងសាកតាដែលពើមគៀកកចាប់ផ្លោះម៉ាក់ក្លៃបិទ្រហុកស៊ីងម៉ាន់កតាទីបយ៉ានលំត្រឿងនោះបងឯមេដេបាតនូកនតបកបរាំបិទ្រឿងទៅហុកជាប៉ះម៉ែងឿនធីមីសាមៃវ៉ាណាំត្រឿងរៀនវេវេស្ដឹងបង់តបលេបនឹងត្រង់ហ្វៃឡាងម៉ាំងសាអានហុកស៊ីងម៉ៃតរយបារកនអ៊ីងលៀងប្រាំត្អូមេនូលបពេងបាំងមេនូលបដាំបិទរៀមកនសាកតៈតត្រឿងអ៊ីងបោះត្រង់ពកអុយសាកតៈថយអូកេះលយួរអានមេបាក់ហុកស៊ីងត្រង់អ៊ីងបៃវ៉ាក់ឡោះណោះតាមផ្ទើមព្រុងអធិហ្វេហ្វេលឹងលៀមរកអានរៀមសោម៉ាក់កណោះបណ្ណានសាអធិដេពើមតលិចបាំងបាត់លាប់លាប់វ៉ាក់ហ្វេហ្វេបណ្ណានសាដេកទីដឹងតាមរាំបាំងត្រង់កាលទីឡោះណោះមេញបាំងសាមើបិទត្រឿងគញលិមាំងសាតើណាំពើមហយុះតណោះតជិវ៉ារៀមសោហើយហាញបង្សាញាមត្រង់ពកបង្សាណាត់ទឹងអានហុកស៊ីងអធិត្រង់ហតយកចាប់ដឹងនាមត្រឿងបង្អុយណាមបិទមេបាក់ហុកស៊ីងហតយបញ្ញិលឡាំងនាមត្រឿងដេធីមមីត្រង់បញ្ញិលឡាំងតបាកាមេបាក់គុំបាត់លុះបុរដាស់លោះកាត្រង់ហ្វៃឡាំងហុកស៊ីងបិទត្រឿងបង្សាណាត់ទឹងជួថាអេអកស៊ីត្រង់រយដេតុមបណាសាដេតុមតាមម៉ាក់វេត្រង់ស្ដឹងប៉ងងើញពួតដឹងមេបាក់ត្រង់តលិចពើមយ៉ាងដឹងនាមត្រឿងហតយដឹងត្រៀមអុយណាមតបកតកហ្វេវេជាបង្សាស្ដឹងតគុំហុកស៊ីងស្ដឹង5ប៉ងត្រង់ពវិហវ័នលំត្រៀមណារបិទត្រឿង
0: អូកនប្លេប៉ងដេពុលបិទយាឡៃទីមកឹបខុលម៉ាអកជងតបកតទុន5តពីសូដឹងពំចាំងមានរៀងដារ៉ាហាមីតមីងទីមតងតះឡាក់ទ្រុះរីអូឌីឡោះដំរេងបារយិទ្ធហុយវិនដេបញ្ញិនឡាំងពើមកេះដាងអានិបណ្ឌរក្លាប្អារឌីឡោះបារេងបារយិទ្ធតណអានិសុឌីតលិកពើមចាំងប៉ងដេឡោះសញ្ញិតមួយរវមីរេងហុយវិនឌីវត្តហុយវិនឌីពុះលើ5បាត់លុះបោះយុកងងិទីមជានេះណៅតបកបារីនតដងយកយកសុពើមចាំងប៉ងគុលប៉ងជិះនឺតអារីទីមណរដឹងហុយវិនគៀដឹងរងអោទឹងក្រៅអពុយកនប្លីប៉ងណេពុលហតែមឹងបៃគុលម៉ៃអកដងយាឡៃតព្រីណៅត្រង់កឡងពើមចាំងប៉ងកងងិសុកនប្លីប៉ងណេពុលអឹងក្អេងដឹងរងពើមគៀហមិតមីងអានិយ៉ាងទេដាក់គុលម៉ៃអកដងចារយាឡៃតបឹបប៉ងលឺតដងតណាប់តាប់លឹមតលិចពើមគៀតព្រីសុបិទតាំងបារលឹមពេងកាំងបុគុលកបត្រៀងណោះកាំងបុណៅលងកប្រះវ៉ាតណក់នេះក៏ងេបិទលើតរៀងអតៃយ៉ៃវិដេតឡាក់តណាប់ណោះបានធឹងវុគុលម៉ៃអកតងចារតរុបាំងពំចាំងពញិនឡាំងតំបុតយកអានេះមិនរកខ្លាប់អារលងកម៉ៃវិឡាំងហុវិនឡាំងទ្រុះពំកេះដាំងទីមអានេះមិនរកខ្លាប់អារឌីឡ ாய் តំរេងបរិយរពោហុវិនគៀកកណៅត្រោបលៀបទុំតតងលំទីនិតអរិរៃកាកណៅណោយ៉ាហ្វុងធីងកទ្វិតផកកដរគុលម៉ៃអកតងចារយឡៃប្រមាអានបាត់ដឹងរងតមតហតយកាំងបុគុលតរៀងឌីទ្រុះបារលឹមពេងបងឯពំចាំងញុនឌីម៉ាត់បាំងតណក់អានេះកម៉ៃសត្រង់អ៊ីនធឺណិតបិទសាសត្រៀងអតៃយ៉ៃអឺសដឹងម៉ាក់លីគេចិត្តតប្លីសុណាតដងអតកប្រាន់ជិបលឹមម៉ាំងយ៉ាល់បារពោបើជិដាំបារពោពេងចិត្តញុនអឺកអានកទីដឹងបិទណោះតៃបាំងតដងពំគៀអានេះបានរកខ្លាប់អារទីមកឹបគុលម៉ៃអកដងលឹមចារវីឌីឡង្កិតបថាបាត់លោះបុជ្រុសុអានហុយវិនដេះឡោះបារេងបារយិទ្ធណអានេះបាំងឡោយត្ររបោបងៃលួយដេតគុំអាកំបត្រីមបាត់លោះតបៈថៃលិយះយកពើមចាំងទេដាក់បតកតាបត្រូវជិនអឹកយកបាំងជិនម៉ាត់យះយកកងងិលំពើមចាំងចិនិតអរិបត់ហ្វឿងគ្វីញិនកាគេកទីអេអៃគងតបកដេគុលរៃតបុវ៉ាហុយវិនយះយកលិមតដងយ៉ាងគុលយះតិនធីធូហ៊ីវកត្រាគុលម៉ៃអកដងភឿងគ្វីញឿនរ៉ៃអានប៉ាត់ទៅជុំលញ្ញគុលគុំលុយពើមគៀកមានសុតតងគីអេអៃវ៉ាក់ពើមចាំងគុលម៉ាក់ក្លៃលឹមពើមចាំងរតបុក្រាវិនអកំយកអេអៃទៅគុំកេះលើនឹងពើមចាំងពេលឡាំងគុំថៃលិទៅគុំម៉ៃអស់ពើមគៀកលើលោះលឹមពើមចាំងតិចមន្តរពើមគៀកលើអានេះមុតបញ្ជីងប៉ាំងតិចមន្តរតាមាំលឹងលោះញុំតបុគូបេះធីមទីមលើ5ម៉ាក់អតកយុងដនហ្គីម៉ាក់ក្លៃលឹមប៉ទ្រជាអកយកប៉ងជាមាត់តយុរបៀកជាបាយជាមាត់ហ្វាក់ម៉ៃអស់ពើមគៀកកងងិសុលើសឡោះដឹងលំប្រយ័នអនុ มังจอรีเอาตัวปลิโซลำเปิมจางคุลวิดีริมตนาบตาบมีวะอารินหลังใจมะกลอยปตริงรีเอาวิดีลาบาเรงหุยวินตามาดีตมดยะยอกตูมตะดองรอยริมกบคุลตะกวัดฮาไตกองอังปังคุลอรุหดำวางตะกุมตะกวัดยอกลำอันนี้มันจักลาปาร์ពេលមុតតាមពំ VNAID ដឹងណោះរយតបូកណលតាំងកាន់តយកជាងប្រទៅជាងកនកជុងហលិញហលាញ់ប៉ងត្រង់ក្លែកកងងិកជុងដឹងមេវ៉ាំតប៉ាអូគុលមេអកជុងចារអាឌិនយាយកកងងិបិទវេលាំងតគាត់ហដៃតលិកពំចាំងគុលដឹងណោះអតបកជុងបាត់លុះបោះយ្រុសុអានកាងបុហុយវិនយ៉ាហ្វុងធីងប់ទីតផកត្រាគុលមេអកជុងចារីឡៃរយអានបាត់cái nhằm mạ khu lạc mê vạ lăng trù nó bơm thời giờ để mình ra vâng mình tự trọng lưng gà anh ấy mạnh rắc là bà ạ do khá tôi phía lăng sẽ đừng lầm khu cùng thời lệ kia ở chỉ chớ ai ai vang tôi cùng lầm tự trọng bơm chàng đừng khu bơm thời giờ phía lăng sẽ đừng gà anh ấy mạnh rắc là bà ạ cùng thời lệ phía lăng lưng trọng mạng nhưng cùng mê vạ các tự trọng chính sách đừng trung ương để mình tự trọng hả nâng đừng trung ương trù tự riêng gà vang tôi cùng chính sách ai ai khờ đòi cùng thế lệ vì lăng sẽ đừng tên nọ ní sẽ đừng đuổi đài và rộng liệp lưng tròn cơ lòng tập lý sổ rì ẩu tập lý sổ lâm bơm chàng khu lực dòng dài lại tập bọc tập lý đừng tên đồng bơm chàng ní mần trắc là bà ả dinh dọa dọc con nghệ mượt bơm chàng tập bạ bất ní mần trắc là bà ả để lệp của chất bắt lúc bồ dụ sổ đi á tóc cơ chung bằng con nghệ tru hồ tại trị lo bằng hội viên tròn cơ lòng bơm chàng khu lực cung đề thêm anh ấy chàng và tập luyện nào tạo lập lừng lọ mề vã bồm chàng lâm bằng chật nào
1: ơ con play bạn đẹp bồ khu lực chiến binh xã đặc bờ mình lâm trim khu tập bồ để cái chật cái chung lâm bồm kia tròn cựu chiến binh từ hôm qua từ chỗ tuần nút bồm chàng kinh tế cơ hội kỳ mang chà bà rà bộ bà chật môi bà rà bộ bà chật râu ปังเลอตรองจางเขตการเรียมกับคุณลอยตะกมวะหุ่ยเวียนมะกลอยเรียมอุ่นนำอวยตะนาบตามได้เทมตะนออันนี้อตอกเปิมจางแนทแนทเสดงจินอริปังอันเดินเล็กกลาตะนุเสดงตรองปนหัตเตอร์เปิมปะตรองเลิมตุยระเจ้ารอยตะบุนาตรูกระเปยก่อนเปลปังดะปูลหัตเตอร์เมืองใบกุชินบิงดักเปอร์วางเปิมจางตะจูตะนุเปิมจางคินเตเกอเกก่อนเปลปังดะปูลเมืองเองไม่อุ่นนำตะนุยองดิงซับcựu chiến binh bật lệ liếc xa đặc vờ lê bần tự dệ trên tiền sách vợ tàu kinh tế ôi nam thân năm ba rập bà chế bình ôi nam nhong tỏ yọc mình hình triệu lạc chiến được ngân hàng tiền sách xã hội vợ ra trầm mò dòng bằng tự yung bơm chàng đê trên trang xa ôi nam nệt nệt làng xã tân nọ ảnh nít rong xem tờ rong bà tạm lòng trô rê âu ôi nam nhong sớp đê đâm tờ rò mò bà ngâm tộc bà bề đừng nọ bà tạm cà tàu bằng hò bò ก็ตรมีร์มิจิเทกตากระตาวอันตมามดังตรอเริงตรอปะเริงตนเริ่มมือสนำดังรอยยกตรองเปิมจางตรอเล็บปังอธินเปิมจางเริ่มอุ้ยนำได้ถูกยกดังบาเริงตรอเป็นเริงจิ๋วหลักจินย่องดิ้งซึบอันบัดสกีอุ้ยนำตนาบตาเบียเจนกนาเมยจางชากงตนาบตาบดได้เจนอุ้ยนำอินจรมอตุยงเปิมจางดังเนาะเด็ดเด็ดลางสะมือกระตาวได้เจนเละมะเกยจางซาความจางได้เจนในเละประเดี๋ยวจีนเด็ดเด็ดดังนอจนาอริอุ้ยนำลอยเสดงล้อเอกสิทธิ์ตะกมเจนคุลกุเจนบินสาดักเปอร์เวตเล็กเลอร์ตะตรองตะกมหดฟินได้เทียมตะมามจอจังบดเปลยกุกลกุเจนบินดิงฟันนี้กุมมิลำจิมปังไงเลยอตินดังตะนาบตาบเดตะกมดังจิมตรองตะโยตันุฟังเดตะกมดังกุเจนบินชนะบาร์โปบาร์จิตเปงอุ้ยนำยองดังเจนเงินหางเจนซัดสาหุยวะระระมอยจองตะยงเปิมจังชนะบาร์โปอัจจวันคุณเกิดเชียนบินซักตะกุมตึงมินต่อระมอปังอดิกลองบักดันปังได้ตะกุมเชียนอดิกแซมตรองปังอดิกลองหดอยได้ตะยุงดึงอุยนำย่องนี้ลอยอดินเล็กกระตันุย่องนี้จันฮิวกอันบัดเรียอุ่นนำอินเดตังปวนเฮตากระเตาไม่เฮตาบักดานปังงามสาวบุบลังยกกำถุยกดึงรองแซมตรองปะต้องลองตางไม่เร่งจิ๋วหลักเจนเมื่อสนำเอกสิอดินตะกินตีอดินตะกมริมหุ่ยเวียนกุเชียนบินขมุมองลำเปลยลิงรอยตะบุกตะกมปันลำปอมจังเกะบอกงูทันพองเพราะกระตระ ủy ban mặt trận tại đảng Việt Nam xác cơ tơ đặc khu lực cựu chiến binh xã đặc vờ mang chèn ba rập bộ ở chấm mồi ba rập bộ ở chợ trâu đi đăng khu lực đền trâu chỉ ba ủy nam hội viên tân nút và tập cung hội viên ở tộc trò chàng khu lực tây lịch lừa trọng tập cung thoại cờ bên chiến tọ rơm oi chong ba chiến tọ nhung giòn ban chỉ tập về trong đòi lợi anh an dịch lòng bằng riêng tâm mạng tập cùng phần trang tu rèo lôi đề quân chỉ quân ôi nam trên lịch là tân nút sẽ đừng bằng chiến ngam ôi nam tân nút ước từng bật tập cùng cả ta khu lực cậu trên bình xác ôi tập cùng và hội viên tự trị trên tập cùng mạng loài rèo chiến ba lâm chiến bình chi hội lôi tự dùng trên mạng tiền tập gặp trên tar vong nhộn tru khai chạy trên quân thanh đam chiến ngam triệu lao trên đứng nọ tập cùng loài ba chiến hội viên tân nạp táp tự dọc trên bằng chiến con lập đừng minh tru ba cả đình lâm sơn nam bọc ngô thành phòng ăn bát thêm hát rong kịch cao ca chiên tỏ dọc tự gồm ăn trên hội viên mạng loài chiên ngân hàng chính sách ở tộc kinh tế ôi nam mạng bạc nó tờ vòng chiên dên mang cái tên đừng hội viên tự góp ăn hội viên tự nút tên nạp tạp và tỏ dọc tóc cho trang ở trên lịch là cái tên nút đừng riêng con rơ mò chong a tê long pa tam chiên tự gồm tờ vòng là hội viên cựu chiến binh bật đặc phờ lôi gà lịch cả tuần nút ở tóc bầm bật rong hơi ôi chụp lâm khu đề tang ngào chít lâm quân hàng ngào chít môi ôi nam hội viên bật rong bẹp chít trâu cả hàng chỗ cầm hội viên cơ số ôi nam bật rong tóc bật tên tang trâu cả hàng rim dọ yak đây tóc gọp chật chật ngập đòn ở trên pool pal đừng rim cựu chiến binh đừng nọ tóc gọp ran cả tang lâm quân trang tự tuần nút bạn ở tóc kinh tế xã hội bật rình
0: trong ra tập bốn nửa bản nhạc đằng báo bằng rượu bơ ta rụng dài lại đạt đầu trung tàng ấy lụi đi bên đây con play bằng nepal lấy mừng nhộn rạ rồi bắc cả tập bập lâm băng rạ rồi đừng rồng từng